0: เมื่อไหร่ก็ขนาดต่อขนาดบ้างก็ได้เนื้อทราบมองเก็บผัดดีซึ่งเนื้อทราบมองก็ถมาก็ตั้งขนาดไรแก่บ้าปานดักกระซาร์ส่งตาบุตามขนาดไรเนี่ย
1: ซึ่งปลาขนาดโตเคยขนาดไร
2: นาโตขนาดไรเนี่ยก็นอกนาโตนุ่มตามอ๋อ
3: ลางมา
4: ลางมาดอนาโตนอขนาดโตก็ขนาดอะไร
5: อามาตรงบ้าสิริบาตีเราข้องหน้านางเงินเนอบุญยี่หายนอกก็นาเราก็ตีกันเลยโอ้ก็เด้งเราก็สมัครเข้าไปอยู่ซึ่งแล้วบ้าสิริมาตรง
6: เอามาน้องรกพัดจุดตรงสุดดี
7: เอาก
8: ว่านี่ตัวอีบ่ซับเจนรู้ไม่กังว่าแค่ตักบ้านกินสติมาลังนาย
9: โอ้ยองบุรุษยังงอร์ตามสุดสายยุงก็ล้อก็ลงตรงสเลย
10: ตัวข้องหน้าหันนี่ไปไม่เสียตามตัวสิมาลังยาก
11: ว่านี่ตัวอีบ่ซับเจนรู้ไม่กังว่าแค่
12: เอาตัวจำสายชนะเนี่ย
13: โอ้ดีบ่รบกัดที่กัดที่ตรงค่ะบอลร้องทั้งยี่แม่นายยันนายซาบ่บอลร้องน่าจงยิ้มไปแค่
14: เอามาเร่บอลทั้งยี่ดา
15: ตันยู
16: อังมาจักรนันนาชิงดี
17: ซาดิอากว่า
18: ฮินดีทอดทอซาบารุซาบารทอกทอก
19: ซึ่งเช่ซาบารุซึ่งที่ชงดา
20: เอ้นอกาตามพัลเลชาน
22: อามาการมกริตังขปอนเนชาอุกุปิมสึงไปปอดดี
23: ปอวนามาโออามารุงนอกทังนาทานีอมซางตัมมาวาชิปันปอรสรึงเพยซานุงนอกรอกัมกุปอรสรึงยะดาสรุงกุซารกุตัมมาวาชิปันปอรพ

ซินิปานนิจังวันไปแกเพลเคขนาตอกคาน้องนิปานนิรซาพุงรอกบอกะซินิจอรารอกบอปายดึกปายดึกปายตองคาบาซึงไหนะไฮจอตนอซินิปานดานอคานายตองไนตาคุกไตบุคุกจอรอกนออานิคานิหำจังมงไตซิบายาเพรซินิปานดานออรอนอมะทากาจอตนอนอหำบาย

0: โอ้ดาตาเตรโอ้มาไปกี่องไรแค่หนู
1: ตามผมต้องตาม
0: โอ้พูดใจเลยไปกี่บ่บ้านออกเนาะกาจังไหนแค่บ้า
1: ก็บ่นไปกี่เนาะก็รู้โอ้รู้ก็มุดจักหนูเคยตามหนึ่งใช่ไหมกูด่า
0: ใช่ไหมไปนอนมาสังกัตตาดาตาเตร
1: อ้าวบ่าวูบินิบิกิจิโนสามันอีกก็ตื่นได้บ่า생우살짝벌렁거탕이만나가래나뜨샤그룹군거
0: 이구분이불라아무도숨어야다
1: 바로바하는뜨바이그늘아뜨샤빠랑라이푸르너거티라이푸
0: 어뜨샤빠랑라
1: 이뜨샤빠랑라이푸르흥가이바하는뜨샤강하가이리기샤콕사오이빠르망가흠래바하는뜨샤풍푸플라
0: 바다노카타
1: 거벌라이지파이자한다
0: 응카디
1: 하인
0: 동하다아건어머하이세비니완성문흔게보다따이알까지스반폰으로따이가이작시
1: 보다따이나시잖아하이폰어머벨라야도라이카노아니야사이페만이카나야꿈띠꼭으로
0: 마능라이카나오보
1: 아보다사이빠이시아자라이러치비앙자네탕마이겨너보다르러풍마이캐니니바
0: 아니래풍카노보다다가바이겨사싹들였는데
1: 가라가바이겨아자라이러치비앙자네탕가
0: 안돼가봐야
2: 어말해어말해어이담어담어힘지리말해니는버자라풍카아니라풍바이카다싹들성리와바하이버엉바이크나어다싹들에
1: 우파제파제파제정타나서나이똥카
2: 어말해다싹들성타나이똥바이크파시디말해탕라이시나
3: 어말해너럭탕라이카이탕라이석디아니버저제풍야코앙울어파야는
2: 하이아부따미힘마니꼭말해능사이중바하게볼롱거똥나사말해힘께만나신보탕라이한다
3: 난야말해얼어따무너기리나똥탕라이석디말해따나신디앙따이불레르와는
2: 구부자말해앙라슬레리만글락아마바힘자기야는앙탕가이세마미송은야난가는
3: 구부자말해앙너너부푸르따탈꼭사바탕디이꾸노언야

0: มดตามมอให้นาให้ตรงไหนเธอมคาอาศัยมาหรือยังใครมาแล้วนี
1: ่ออมที่เขาบอกว่าปริมาณมาแล้วครับเลยจากกระทั่งในอารวาลงนะฮาริปันตันเพลกระเด้
2: เราต้องการวางของเราให้ได้ตรงไหน
0: ให้ให้เด้บอกว่า
2: วางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี่เราวางดีที่นี